0: สุขสบายจีอ้อคุณจุลุก
1: ขนา
0: บ้านยิ้มสุขสบายจีเลยอ้อคุณเจ้าจะมีเบียร์สนายลูกบ้านจะมีเบียร์ให
2: ้ Dialogue for participation. The student takes the part of the second.